0: la papà e io lo dà.
1: Anca tu tanti ammoni a non mi siamo ancora lei che ti dico uomo ancora a chi mi conca e senca giurà ti siamo uomo a cacà ti siamo uomo a cacà e poco fa tutto bene poco fa tutto bene poco fa tutto bene e poco fa tutto bene e poco fa tutto
2: ตัวป้าบังกะตาป้าหลอดอะไรเงาะดันเด็กเก๋เงาะผู้สาวหาดันอิงเงาะปีลินประดันดันก็อ่างกระดิ่งอิงอาดูหาดูหาดูอ่าอันโตละอุตมันชียาจุสียาวางบาจักกะวางอังคังลากีลากีอิงกะบุลยาปัน